อมันนั่นน่ะรงรงนะแต่บ่ทะฝนน่ะเด้แต่แม่ต้นรอๆนี่ก่อนเด้แต่งารังนานะโกงงรามอีนั่นนั่นเด้แต่ตะเมียนตายอายุอะไรไต่มังคันซะตะเป็นหมู่ตะเกติกากินคนปอนวะสนะเต่แม่ต้นได้ตานะโกกันวันน่ะกะตะวันวัยอยู่ไกนะแม่กินักเตปะกันตะคาราโอเกะกะยะมังปูปรานะตะรังตะคาราโอนี่ปะกะเกตอายะยะเปียวงไกเกสนะวาเกแม่อะรากะกุกุเรนะกวยอันนี้เนี่ยเกณฑ์นัดเอ็มตอนเป็นกามก็ยังนั่นนี่คิดว่าน่าจะได้อยู่อาสนางันในเรนไอเดมี่ลีโม่แม่คุณนั่นตัวคนนั้นโพลอฟเมนิคัลส์

0: ያሉት እንደም ያዋቀ
1: ያውሪ
0: ያውሪ እንዴ ቁጣር ቦን ማይ ไอ้ตาคนเมียวริงโกยเมยอนเปอมเมกันเนาะยะกางไอ้ติสิระกินะคอยมกุนะกะกายะเยซออะกายรัวอะยะกางไอ้ตะกันติสิระกะยออะปะกินิปอรันเตนเนเมวานงัวปอยนต์เมียวะเตสิรเตมีตะเมยเมเรนันนัตตานะนะคอนตุกินิปอรันกะสุกะเอพีอะเกนโนโกเกยไยปุนิมอนะเยซอันเกคายรัวปอรันเยซรอยติเตเรกิอันกะนะคอมกะติกะรอเมกัน
1: Kura pariki nam katikiroi na wante tipakantaya yu, me yon peo meikan di yaritang kan di tipanan katikiroi, na koyim di tipakantaya yu, yaritariki tipanan katikiroi na koyiam kuraki, ke kain nam potakini mapuria ki kumanireyan nam katikiroi na wante tipakantaya yu. Ibun te metuwa na pende isiko, yon naranampan taripo na reisuwa ni meawa ke ataporo wawa awa isuwa ni meawa na koyim kero, nang anape panam katikiroi na wante tipakantaya yu, kwa wani kukurei. Ram yon panan yauri FM 89.9 nara kakpus na narawan kakpus ayoki.

0: คนเมื่อถึงจะมาในงานพวกนี้อีรังกูเร่งไก่กูก็นั่นนางาองค์ไรนั่นตีงานพวกนี้อยู่นี่การวันนาราเมรูโรย้อนบุตรกันเตอุสุตอกเตเป็นตัวขยันบีอมเนมากูรินตีงานพวกนี้อยู่คิดตอนกูยันกูก็ตัวรอยันเสิมนักคนเดียริริคิดตอนกูยันตัวกูมัวนักการวันเดเป็นพี่กูนั่นนั่นมึงงามตีงานพวกนี้อยู่กูรับฟังไก่กูก็นั่นนางามัวนักการวันนั่นพงนุ่งราอีริกิระตีงานพวกนี้ยี่ไม่นิ่งกันเลยสวากินนะคนกันวันนั้นเราก็งอร่าแอบปุ่มตกันเตี้ยสู้อ๋อสับปนดิมว่านี่การพาอะไรกันปะเนี่ยที่ KCDL ปังไงยะแอบมาเนี่ยนะปุ่มตกันเตี้ยสู้นี่งาปังไงอยู่สินางันดามว่านั่นแต่นิ่งกันนะคนกันวันนั้นนะกับพี่รงรงปักวางกันเป็นนาตายะ
1: I'll always remember our summer in Hawaii Aloha nui aloha
2: Under the coconut tree we stayDuan manakan teri kira ki. Ako tapa nga kan. Anak kama kuro kay CDL. Inanan takabos kiloy. Ari inawuta ki. On kay yek. Iron name is GCDL 2026.
3: The minute ante MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ama management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff na namada ministry e MTCIC ke commerce. Aya katikiroi o ya poto ka na kon iyeni ani aritiasan na ngayon fana sa kapoto arire KCDL. Away!
2: Poposin takataka. Iyon na pumakulo. Me animen pas tanurupin Ota ni pay pay ng KCDL. Ndo na gin merapata. Aki kami na yan tim TCIC. Ndi ta gin me anawsu na yini. Yon tarawayita. Peso o merkay. Say karikipa yon na nga. Araputo ka na kun Miss KCDL 2026.
3: KCDL po nam kampana. E na warapoy ko. Nakon tirikirake. Menikaw payra etipin. KCDL.

0: ยืมกางะ
1: นี่กูไอ้ละจะเอากางะ
0: กีตาเตยาม
1: อันจะไรเองนี่กู
0: เกียคิรามนั่นเซอร์วิสส์พีพีเอ
1: ฮังไอ้ยารีอีพวกนี้คิดอะไรนั่งกางะนักธุรกิจกินนั่นอ่ะดีจะกินนะคน marketing@ppa.gov.ki
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ PPA แอร์บรอดคาสติ้งแอนด์พับลิเคชั่นส์ออธอริตี้เกม PPA นอรีเอฟเอ็ม89.9เกมคุปปองนี้คนนั่นเป็นดีจะกินนะคนเรื่องติดต่อไปนั่นปะเอออโน่ว่าเทนัวอาเกียตัววันนี้มีอาเกียเกมปุ่นรู้คนนั่นเข้าอันดับ PPA ไปดิคินนี่การีนัตั้งยิมเกมกางะอันนั้นนั่นเซจเซนบ็อกซ์PPA อะไรเอขะตาRoya Ipukin.
1: Webman!

สนาเดบตอนบุษมาอีกอะไรบุบุษีกันเดตายโยไปป้าพักยาราไดเดบตอนกินกักการงานงานยาราบุบุษีนกคนเตะปูนักยาตั้งยาราคาตั้งกี่ยังกันไอซีวับบุยแม่เตะตัวนั้นวับบุยแม่รัวยังไงเดบินิสมินจาวารัวยวะสุดท้ายเดบตอนว่ากันการควบปูนรอยจาวาเดบุยนั่นเตะเดสนามุสราอีกันวันนั้นโปรแกรมมาอยู่

เอาอยู่กินปูซีตัวนั้นเมื่อเรียกเฟมไปจีนันบุญนันยาปูซีก็มาขัดยอกกว่าขัดตั้งตะคุนอะไรตั้งยาไข่มัวอะไรยานาคิรุนปูต์เอ็กซ์พอร์ตฟรอมตะคุรุนเนปานักเมื่อว่ายังงงร่างไงกรับปะตีกรอยมาติดมาเด่นนรกไงแกบีไม่ตะกัสซะย้อนไปแม่แม่กรับเมื่อเรื่องเด่นเด้งอ่ะปังไงโอแกบีวิลเลียมอายุกรับมาเรียกตั้งยาเอ็กซ์พอร์ตฟรอมตะคุรุนเนอะไรยานาคิรุนตัวเรตัมปูต์